มาตั้งความมือตั้งไงเปล่าคุณไม่รักคุณอะไรหมดนะทำไรบริษัทก็ชิบยังชดจ้าไปที่คอมพิวเตอร์คินดานดูแค่ตัวไปจะตั้งยาวดูสิเฮ้ยยังมาในวันนี้คุณความมือตั้งคุณนามหมดแล้วสักเมื่อไหร่คอมพิวเตอร์บิ๊กลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารุแอนด์ซาตุร์เอจูเคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาโอ้ซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกโอตอมบิ๊กลีฮาเลมากอร์มาบิ๊กลีกอร์เมย์เบงก์เมย์ทวิสคูลอาพิสดุนสุกิสแอนด์สัสตามาบิ๊กลีเนี่ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาปิ้งชายจูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था छ होय कम्प्युटर ल्यापटप प्रिन्टर फोटोकपी मशीन इन्टरकम सिस्टम इन्भर्टर सोलर सिस्टम अब इन्भर्टर को ब्याट्री पनि पाइन्छ सीसी क्यामेरा र भरपर्द इन्टरनेट पनि पो जोडिन्छ त हो आमा मके लागे ताके औ तालनो बेतालमा हिडेर फेर दुख पाइएला नि झुसे अब यो फोन नम्बर 0215547787 9942535141 अब भयो अब गुड भेरी गुड भेरी गुड

0: มาตั้งความมือตั้งไงเปล่าคุณไม่รักคุณอะไรหมดงั้นทำไปเรียกสุขสีเพียงชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตั้งยาวดูสิ
1: ว่าเฮ้ยมาเล่นงั้นคุณความมือตั้งคุณน้ำหมดแล้วทำไมวะ
0: คอมพิวเตอร์ดิกรีกอร์เนย์สิเก้าเนย์อันนี้มารมัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮาร์ดแวร์และสตาร์ทอัพเอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาเอาสีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกับสัตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเนย์รักเอี้ยโคตรมีกรีฮาเลมาโกร์มาบิกรีโอโกร์เมย์แบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพีดุนสุกิสังสัสตามาบิกรีโอเอี้ยอะไรรับบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาจูซี่ English language คัตชาคุปินบีบัสตาชาฮอยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปปรินเตอร์โฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสเต็มอินวอร์ตอร์โซลาร์ซิสเต็มเอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ปนีไปชาซีซีแคมราร์บอร์ฟอร์ดูอินเทอร์เน็ตปนีปะจูดินชาท้าว
1: อามาเมื่อไง
0: ร้างเองรักเองเอาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูคาไปเอลจูซี่เอาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ 5547487อันท่านเอาไปสามบีส35541ครับโอ้ยฮักกูดเบรีกูดเบรีกู
2: คับที่เห็นที่นี่เลยเอ็ดติดต่อฟอนน์นะที่
3: พักหน้า You must have seen that.

0: มาตั้งความมั่นใจไปเลยคุณไม่รักคุณอะไรหมดแล้วทำไปเรียกชุกชีพยังชูรีจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตอนเดียวดูสิ
1: เฮ้ยยังมาในงานคุณความมั่นใจคุณน่าหมดแล้วทำไมวะ
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์ชิคาวเนย์อันนี้มารมัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮารุแอนด์ซาฟท์ออฟเอดูเคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ปาวนุกับสัตย์คอมพิวเตอร์ชิคาวเนย์รู้แค่ยี่คอตอมบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์แบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพีสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีเอ้ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชายจูซี่English language ka chaku pani byabastha chhoi computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cd camera ra bharpur do internet pani pa jodincha thau ama ma kai lage take kau talno betal ma hider phir dukha paiela ni jhusi aw ye phone number 015 45 787 9942 35 41 ab hoyo ab good very good very good